0: ็ฮันยอให้ซึ่งไซมันลายุค่ะสินิตาคุกนี้ขณะตกจากมานิดะซามุงแต่กิชักกอกตุกไพตรงค่ะแต่กิชักกอกตุกยาสักให้ซึ่งรัศมงขณะนั้นผ่านชิงก็ทางไรวันฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลมชอบฟังที่ปรกหามยาฟารอ
1: บุคงอบกุงดีปรกหามนี่ฮัมบาย
0: อ้าวอ้าว
1: ช่างอะไรอังมันได้ยังอังมันได้เด็บจรนี้สวยที่เด็บรึมั้ย
0: อ้าวใช
1: ่อังกันกับเชคขนาดไหนบีมอลนี่
0: อ้าวบีมอลไว้ได้สับจักนะ
1: อังกว่าเราทำกับเชียงคนนี้แล้วก็ขัดที่จังนี่นี่บางเลย
0: อ้าว
1: ที่ชาวชนมาเด็บใคร
0: ขัดที่จักนี่นี่บางเลย
1: ฮะ
0: ขัดที่จักนี่นี่บางเลย
1: ได
0: ้ก็
1: อย่าบอกอย่างอาบุชมิกนาตองเจ้าบีมอนกันแต่อย่าโอนยบกนาตองเจ้าก็ต้องพนาบกนานะ
0: ครับอ้าวอาบุคือต้องใช้ขนาดตองเจ้ากูตา
1: อืม
0: แต่ก็ทำไป
1: อาบุจอบต่อที่นี่ขนาดตองไม่ลงนี่บ้างเลยแอบเป็นยากเลยบอตอนนี้ที่นี่ตาคุกตองนี่บ้างเลย
0: อ้าวต่อ
1: ถึงป้าลแค่ขนาดนั้นนั่งบกขนาดนั่งเลี้ยงแต่นั่งแหวกไปใจแต่
0: อ้าวทำไป
1: อืมครับ

0: ข้างรสามงขนาดไหน
1: อืม
0: ก็บัวรออ
1: ้าวฉัน
0: ที่นี่ทารบีมอลนี่รสับจากรสามง
1: อ๋อ
0: รสามงกลางพอกขันยิ่งมงค่ะแกพอมอตาใบ
1: อืม
0: ทำจังมายารุงรอยาสานีทำจังมายารุงรอยาสานี
1: เอาผู้หญิงนี
0: ่
1: เอาเขาไม่ที่กับเดี๋ยวก่อนนี่นายเนี่ยเนี่ยเอาผู้หญิงนี่ก็ถ้าเสียหามจังมาอย่างเดชะกระดี
0: ผู้หญิงนี่ก็ถ้าเสียเอามาหายใจเขามีที่เจ็บมันตา
1: เอา
0: ต้องนั่นละไป
1: เอาต้องงั้นหางนายไง
0: ก็ไปก
1: ับ
0: ชอบ
1: คนเดิมนางก็รักได้ก็รักคนเดีย
0: วไปกับเชอรี่ชนุบายออร์สัมมงค์ตาบายปาร์มิตานิตาออร์สัมมงค์ตาคุ้มสลักขอรังเกตาริงดีบุยไปบอกหันจางกันไอออร์สัมมง
1: ค์เอาตาคุ้มสลักขอรัง
0: เ
1: อได้ก็
0: บายปาร์มิตานิตา
1: เอ้ฮัมบาย
0: เอ้ฮัมบายบายเนาะเดี๋ยวละ
1: พระเจ้าสรวสังแต่อาศกบังกอกดุยาสายาวิหันย้ายที่นี่บุคคลสยามตีนี่ขณะตกจากมันนี่รสามุงบีมอลไว้รสับจากรสามุงเนาะขณะนั้นนี่ภาษิงอุทังเลยนะ

านาฮามาใบบัวพูดยาไซมันค่ะซีนกสักขาวตองในตาลบัวมิลิกยาอาบัวกบังมาฮัตไอฮับุงอัมไฮใบกุปลงคันไอบัวอาบัวนกพูดยานาฮารีสักขาพายดิ้งเกี่ยวจระวัวฮันยูไฮแต่กิสัสึงมุงก็สึงบ่าวลันยัยตาบุงนี่สึงมุงตองไหนจึงกาเชกาเชสนามกางเกกาเชกาเชปันดารกดิสปันสนามกางเกกาเชกาเชโมตุตงโกอ้าวอาพันยาสินโอเรดิวนี่บุกาเชโมตุตงโกอาบุโมตุสินิคอกรบไว้ตามหันกันนะฮาร์มุงดะไนนะเควันสุมาดะไนอาบังสไลสระเกสฮานารังเลียไฮเฟนอรังไซมานอนรกอาบุโนบุสินันดึงกันฮันเอตาบุงสุมุงอาบุโนตงไนสินิโอเรดิวนี่โมตุตามตงอันนี้ฮันยูไฮซึ่งพี่นายเรดิโอนี้เจเรดิโออาวัยขยจักมันนี่อาบุนิอุกโลโกอาบุนินาฮาร์มุงพันหันมันน้อยให้แค่ไปอังกฤษก็ไปแห่งแก่โมตุอาบุตามอฮัจจระวะซึ่งกอกตุกภาษิงโกกอกตุกเครื่องสักตรงบ่ายาสกินเลนัยกอกตุกสาบวัตโตเอาฮันยูไฮโครังก็ตุกยาสักมานี้สไลสไลยังเฮียลันชาสุยมาราคาพอดีโอซโรวังสานันมุสุงก็ตุมุงโนบุไซมานี้กรุงกิจงนันมุสุงก็หันย้อนให้นังเตยชาก็ตุไปกรุงกิจดีแต่กรุงกิจสาหัสดีที่นี่ตาบุกนี่โอซึ่งมุงโนตาบุกนี่ซึ่งมุงหันย้อนให้ยังสับพินัยเรียนดูนี่โมตุตามโออาบุนรกนี่ก็ตุกโนังนาสิงกิจงก็นรกก็ตุไปกรุงกิจแต่สาหัสดีซีรีส์เรดิโอนี้กอกตุกนัมเบอร์นค่ะ0381123262253ฮันยูไฮยังเซฟินัย0381123262253 now 0381ค่ะบุอาบุนค่ะเวสต์ทริปราให้กับอากุตโตลานี่กัสกุตอาบุนบางกันยอกอกตุกนัมเบอร์นี้สักัง0381เรนานี่ตาปกนี่พะยอซระวงเกสอาวกตุกไฮจักตองมานี่เนาะหันยูไฮสวิทังกาตาบุงนี่ซึ่งมุงแกอปนตองไหนเรดิโอนี่โมตุตามอ